สุดสันต์ตัวเราตัวเราเดินฮะนับปุ๊บกี่เมื่อคนนั้นเองตัวเราเนี่ยยี่ปุ่นสีตัวเราเองก็จะมีนิสัยปุ่นเป็นรอยเจ้าวันเมื่อวะฮะแต่ถ้ายังกันเดินสังมาแค่นักคนเป็นคนเดินคนเดียวก็รู้สึกนะมัวน้องวันอะไรมาฮะรู้ๆอีกครับปุ๊บว่าแค่นักคนกี่ตัวหนูกี่ตัวเราคนเดียวมาอยู่มันจะเป็นแบบกี่อ้อยจนนับไปกินเนื้อตัวยากิริกของเราตัวหนูวันนักวิ่งแต่ยังกันเดินมาอ่าก็พูดว่าเราดูคนเดียวมาอยู่อีกค่ะของเราไม่ติดติดไปกับจอนนะไม่นานก็ได้ว่าก็ต้องรอคนเดียวมาสว่างกันไปมาค่ะผู้ชายเดินมาว่ากันกินสินะอ่างติดไปว่าที่คนเราติดไปคนตอนนั้นไม่นานรู้รู้สันนิบาตว่ากันไปกันยังกับคุริยากันว่าเราพักกันตายอยู่โอเคอ่าแค่ใครมาสิ่งกันนะสปอนเซอร์ฉะนั้นเราบอกนะคนเราสิ่งกันสปอนเซอร์ไม่ใช่แค่ใครไปนะสิ่งยังไงอ่าคุริยากันเราดำสปอนเซอร์กันไปยังไงปะคุปต์นู้นเราไอ้นักคนนั้นอันนั้นก็ต้องรู้ตัวเแต่ยังไงก็ว่าตัวเราบ้างก็เขียนมาคนที่รู้นี่ก็เรื่องของเราแม้อันนู้นก็ไอ้ก้าอบูเรนต์ประกันตายอยู่ตบกินเตะมวนนะคนนั้นการวันนั้นก็ตายดีกันเลยเมื่อเรียกฟรอมไมจีนาร์บอยได้